0: Ui, có tôi đang sợ.
1: Không không, lỗi của tôi.
0: Miss Hoài Châu, in the car, please. ถ้าว่าอาจารย์ต้องแลกทั้งทรัพย์สมบัติและชะตากรรมของลูกเมียตนให้ภารกิจใดหนึ่งอาจารย์จะแลกบ่